วอินซวนรำน้อมตักจินจินกังไงตัวติลากันไงทักตาคาเส้นดีลทันปุยสักนี่ตัวนั้นเราหน่ายจะติลากันไงทังอ่ะสจิวร์ดและโรซามันรุนสัง

ไอกุปตาสเบลติลานีอาที่ยังตักไม่รอนสตูคาสิลพิงโมยเฮนี่กันบุญจันทร์ลาชบกัดเล็บปงไอคลากวันซากอมเล็ตองเอ็มจีรอดสมิมาจวนนี่นะมิงโมยเตียฮารอนลังไฮโตกินไอเฮนมิงโมยเตียนมิรอนเตลปุยมาสเประกะลอมเอเมมันอ้อมิงโมยเตอตอบเซงมิลเตลปุยยังอาหุนนวมตักกันมังกลางังจีรอมิงโมยเตอาอ้อมิงโมยเตอาเลงหักเตียปานีฮิกติสวงหักเตียปายมาสโจกลัดไหมกะลาวอ้อเป็นโตวังเฮนหอนไซมกะลาวเตียกติสวลปลานีอ้องักเตปายนรันขัดเละจอกซีนี่งักเตปายเฮนินอาร์เจลอมีซิงลำจะใบเล่โวอินิดิวตีหุ่นนวมตะกะหุ่นหมันไทยนานดูสักนะลานจงจะอินอีลับเล่เล่ตัวข้ามอยหุ่นปุ๋ยนูอีปัจจาวปีซีเจสิกาอีวิกุงเตียอีตานกะลาเนเฮรันเตบกันิกาวันลอมเอ็มอ้อเมนเราเชเวเซละกะลอมันเนี่ยอ้อติดชวนเมงมวยเตียนลอมเตจะใบดิวตีนวมเล่เฮรันเตอ้านังโปนิเล่นวมเล่อ้อเมงมวยเตเอลจะใส่เราเฮนให้รสปาร์มอยเซนมอยเต๋อไม่มีรอนทนบอกะกะลอมลดตัวกันนี่ติดจวนเก่งไอเตียนอีโม่ลอมบ่อยสเบลิสวยตากะจวนที่เชียดชัวกันนี่สักไม่กันเอาปันไลน์มาสิรอยสะทุ่มนะบุลากันออกมากันเชียนูสเบลละอัตละกันหันบวยเสียค่ะรันตีนเอ๋บวยคลากดูวิ่งวังตีรอมุตุตันเพจวนเอ๋ยวันจากอมดอนเราเอ็มมาเราจะสั่งเงี้ยจะตีรอตุยเฟกันยังไงอเลดเลียกันไงคลากเลตัวฮีเบลินดาเอลไซโลวินตูรงเงี้ยอีบอลดอนตีลาสักกันไงคลาอ่ะเกี่ยนี่ไงคลาตัวเตปโลวินจอดตาอีลาริงตัวกันนี่อ่ะตูรงหิงเงี้ยกันบอลดอนตีค่ะเกี่ยมันนี่จอดจงินเฮลาฮิเราไงคลาตัวเรนดูสั่งนักการหลานเจ้าเนี่ยอ๋อ

กันไปจากขันกันไลฟ์ดอนก็มีหัวหน้าขันนินมินเล่าเตลปุยตัวขันกันสองงานบอกเจ้าหนี้อ๋อวันเลดเดียกันไงคลักเลตัวที่เบลินดาเอลไซลาวินก็เกี่ยวเลตัวระวังที่หลังสักที่กันไงคลาอ่ะไงคลาตัวเต้ชาลัมปันตัดตัวรินกันนินซ้อมตัวจะฟังจอนินชาลาวละมาขัดจวนเกี่ยวตัวเราตัวรินเฮลมังแย่นินกันซ้อมเจ้าหนี้อ๋อ

ในเทียมเน่ไม่รันติอ้าวันสวยดิกตักเอ็มเด้อเอาถามเชลไม่ได้ฮีอ่างไงนมกติอาเกปนใจเทียมกติลุดตกันนี่มาดลวงอ่ะตอนแต่สวยเฮาแล้ววันนี้อ้าวเกไงเตอันดาขัดเล่ไม่ได้สมเลียมวยไลฟ์ดอนลมบอยรันติเล่บิ๊กช้าช้าต่อไม่ให้ดาขัดเล่ไม่ได้สมเลียจนนี่เอ็มเราเวดาสมเล่สมเลียอ้าวเกไงเตเราเช็คกันตั้งเซติดชัวนะคงเตอันอาร์เจลอมเมลชาเมลชาฮีอินทิเวทเอาชีนิมรันติเล่เดี๋ยวด้วยอ้าวเชลวันออกมาเมลชาอมบกันดังลำนั่นจะเมลชาให้จะเองติดไลฟ์ปุ่ยนั่นเมลชาเชลวเอร์อ่ะเชียดเราเรียวจมันในอ่ะอันเชลเราเร่งเราเมลเชเดอุปโภคเชียดเราเรียวจังอันนี้จีเมลชาเอร์อันนี้เรานังเอร์เองไลฟ์ปุ่ยนี่เมลชารันเตียกจิ้งเท่าเมลที่มุดอ้อมวันนี้จ้อที่เรากงเตียนินนักกินอาการินกจิ้งเท่าเมลข้ามหูฟงอ่ะอดังลำนั่นจะเมลเชียดเราเรียวจมันในที่อังเดอุการินมินชัวเวเลเซียงอ่ะที่รออะไรเองป้อจะหนีเสียแล้วดัดเล็กกันไงคลักซุนจะมั้งอ่ะจงใจนาติลาสิลมิงมวยนะสักที่กันไงเขาวังอ่ะริงตูเตตานส่วนอ่ะจงใจนะฮีกันจะหลักนะเบอร์ปากกาตานี่จะวางส่วนคลาดทำเอาเราตัวรินเฮลมังเฮียนินกันซ้อมเจ้านี่อ่ะ

0: tuntum me chepual huna chuan inchhungkhur enkolpa a chuktu a huan siam ti thupui kan ngai tha anga hunron mangtu tur te hi lel sang pui le lelrin pui khatla ami te anni
1: oi hei nang ni chu a chuktu a huan siam ne te hi inei tha se in huna rem se
2: oi chu te ami
1: o a an nuam e me ka chak be inchhungkhur enkolpa in hei hei ya ma tha hian ni nei the ne và hạ cao hẳn ít về tật
2: anh hoàng thế xin
1: các ông cái ní cái in mình rém lâu đeo bỏ cái tiền về á à cho ta bỏ chân e gần xuống có ai khóc à chân phải cho ai xin lâu đi thà về thế xin
2: cái văn lòng không
1: mình rém thà đeo hẳn nể về nắng ní ăn thế hẳn nể về là các ông thấy là cho các อารมณ์เราเวียวจงปอเฮียนกันเอขอบากะอาถันอำขเวงหันเปียกเวซิ่งตัวที่จ
2: ู่
1: กระทารเวซี
2: โอ้ยวันหลอมอมเอ็มเอ็มอารมณ์อมลุตุก
1: เฮียกระหล่อมเทยลุตุก
2: อินชุ่งคุรกันเอ็มกอลฟ้าหมุนติกันหันเทียตาอินติกันหันเอ็งเฮียมันหันตีเฟลโตที่เฮียนหม
1: ้ออ
2: ีหันลุดจุกกี่ละ
1: อันเนี้ยหลอม
2: อ่าแล้วทะเลเอ๊ะ
1: คนอื่นแล้วเพียงอ่ะว่าหลุดไหมละมั่ง
2: กันช่วงกว่าอย่างกันชุดเตะสินถ่ายกันทัดเฉวเวตนะมอเฮียมานี่ไอ้ตัวถอดชัวป้ออ่ะลูกกันตีอ่ะเฮียอันโตกินกันอินกอลเฉวเวเร่ละถ่ายกันหันทระตูนายันกันถ่ายตูไม่อันเตะอ่ะแล้วทัดเวตันโตอ่ะมานี่ไอ้ตัวจู่ตูนาป้อเฮียนินกันเหนื่อยตัวเลยโดนนี่ล่ะตัวรู้ปุ๋ย
1: ปุ๋ยอ๋อแต่นี่ช่วงนี้นะนี่ขอไปตรวจค่ะกันทั้งกันเลยเฉยโดน

0: No.
1: à lu cần tí em mẹ à thì em tốt khi cần em cô thổ về với là à, thật thà về phía lòng mẹ cần lòng về khóc nha mà như nghề lấy trả bộ thì hi sĩ tiền nữa ta nó bôi lộ ăn kì mò cần in cần hẳn chọn thổ về á rồi tụi ta khá đều quên à in bùn là na na chú thì tụi tôi cần phải về khá cái mò
0: đầu kho là bỏ cần phải mấy mấy
1: khá
0: chỗ
1: ăn
0: khác.
1: khá thì cần hành lễ về lễ ăn à ăn nghỉ khóc mẹ tin tuổi tuổi khi ăn lâu mà mọ về khóc bắt thai hiền
0: Làm mọi
1: à cần khai thật hành ấy hi à ăn ngày thật khác cần tự tin khóc bắt xin thì ruột tuổi à à ăn cả thấu trần bốc gì á thai hiền ăn hành nghỉ khóc bắt tuổi việc ai mà phụ hiền nên mọ
0: Và
1: rồi
0: tuổi trẻ là tôi nghĩ biết cái lỗ.
1: ruột tuổi dài hơn lâu nghỉ lúc tôi có thải ra thật nan Adam đổi mân tí cắn tặc xa hiền à lâu ngày lâu khóc mẹ à lâu lâu ốm khóc mẹ
0: Ánh sẻ
1: cắn ngày tuổi riêng là mà mò
0: ờ
1: à tấm tặc khi tuần phải sumatan tiền tia
0: ờ
1: thì
0: anh mà ni bên anh
1: ồ
0: ấy đủ lâu
1: anh mà
0: mà
1: đi na anh ấy đủ lâu ấm khá anh ruột ta
0: thôi khẩn lại phê cái trang khỏi khoa mà ni khá
1: ồ
0: ni đi đi tìm rừng anh bè lối
1: ừ
0: anh bè lối rồi khá mò anh bè bò anh đi đi tìm rừng mà làm mạnh
1: à
0: tiền
1: anh ấy lúc tụ cầm hay về lối tây chuẩn đi đi đi hiền nghỉ không bao mò thì anh hẳn thể tuột tuột ra à anh đuổi luôn hứa mấy đi thì cà phê to lắm tôi tiếng tôi à mình đang phải xem na à in ở tuột thể đàn tôi khác anh ngày tuột cho
0: Anh
1: mình
0: sợ
1: to
0: thế.
1: lâu thì hiền xem
0: Phát
1: đấy
0: khả
1: nha
0: toàn mà.
1: ồ à, lâu lấy thì tôi mình quý lại đằng tôi mang áo xong bồn bộ à tắm thì tí sẽ đến cho mình à mê môi ở phía hiền lâu lấy nó xa em một tí mấy
0: Thế
1: tuổi hiền
0: anh
1: nha
0: sợ thế đi với anh
1: ồ
0: trắng mà
1: à tôi
0: lệ.
1: nay tặc tặc cái nha hi tôi tí khát tí cái hẳn tia mò
0: Nhị ẹ tiệt
1: à mà ni phải thằng nghề ấy thì tôi rin chụp tọa hoàn xem hi tiếng sầu dễ là cái thì khóc mấy
0: anh tiệt cái
1: chứ
0: lọ
1: nha à.
0: thì ni bà thiên gia và anh đi bà riêng hết
1: Ừ.
0: cánh lấy lầu rén rén thì thế nha mò mấy
1: Ồ,
0: ảnh tỷ về
1: ồ.
0: lấy nha mò à hồn lai nè na na hi
1: Nhị
0: toàn
1: ê.
0: ẹ chốn có ý khóc thắp tuổi hiền môn mà giáo tập bộ à lâu ngay nhé là ba
1: Ngay nào.
0: ý xin để à hiền hay à ta
1: Ồ.
0: có sẽ tu gần nhà
1: Ừ.
0: ý cần em có thật phát gần xin để gần nhà
1: Ừ.
0: ý vượt ế gần lại ở ế thần ông tế tà tế gần khó về là mò
1: Ồ.
0: à rộn cháu và trăng hiền à lai phúc mê nè
1: Ừ.
0: ý
1: Anh ấy lúc
0: khá
1: tụ
0: nên
1: cắm.
0: ai dối cho à lệ là mà ý dấu khó làm ai hiền gắn nên chung khur em có đàn tế bọ gắn lâu đủ tùy đều khiến nó lắng
1: À
0: á
1: hào tập tiếp bộ
0: ờ
1: hào tập đều lòng.
0: nhà hôn ổ cái này lâu tế gắn hình tía cái xe mạnh lâu tế gắn hình gắn tế thị nè nè à mày rõ chú ní tế nè hình chung khur bọ gắn tế phải nạc nạc choan
1: Nghĩ
0: ý hào tạc lâu
1: hào
0: rây
1: tập
0: lâu tế
1: lâu.
0: à khan rây lâu tế thọ nha
1: À lâu ngoan bốc xe mò
0: ồ
1: in
0: khan
1: chua thần phái rất mấy
0: ờ
1: tí
0: khăn
1: hi.
0: này cắt là cả khăn ê khăn vẫn luôn lề mấy chị nè
1: Ừ.
0: ê em mà in nếp bò in mình ngập lầu
1: Ồ.
0: cắn cột cắn hạ tầm nát nạc toàn
1: Nghĩ ê.
0: cả khăn ê khóc khá ê à lâu ổng về dễ là tính cảnh tu cảnh pha cảnh xa lai tới hiền
1: Ừ.
0: ê cảnh tùy ăn hiền hẳn tôi về phía chỗ xe chỗ chỗ có in bò nè chả lướt tục mấy trần ruồi nè mà rèm trang á biết hẳn tì luôn mấy cái là thế mà chân khả cho hay sang à bom căn tiền mà giả tết hiện chỗ có ý xe lâu anh thật thế khang cho
1: Thật
0: khang
1: thế.
0: gì ngạ em mà thọ bà tên nó mà tiếng bùi in bà bốn anh cột lệ là mình tiếng bùi in nấu chối xe để là mình niệm hạt bọt xe à thằng rồi ngót bỏ khá anh lâu nghỉ em á
1: Nghĩ.
0: nô lệ bà tê cô ta kể tổ ra hiền cần đá phố mày à à thật chặt vàng lai hầu hiền
1: Nghĩ chứ mấy.
0: anh tùm là vả cần lê chứ anh tha hiệt chặt xía cả uy chứ nè mày đó răng chung á 也咱台也真爱对对很多那国家人的么，国人为民干的什么？现在公开的为村为列他田农家，
1: 结果
0: 你公开为你做个他的么？阿妈杀了他。เวลเลยค่ะกระตุ้นเลยงานละถ้าพันนวมบาทเวลก็เสกเลยตาน
1: ี
0: ่ขัดอย่างอังคารกันชะลายจากจกเทียนมันหันตีปุยเวเซกันทาโลกบกงะก
1: ัน
0: ทาจากบกเสียขัดอย่างแต่ก็อันทาที่กะละวิชิน
1: อันอุยอม
0: ก็เอชุกกว่าตุยให้กระจากชินกันตุยอันนั้นอันตุยเวสีแล้วว่าบอกกันตุกันฟาดี
1: ให้อดีตเมื่อชายที่สั่งสั่งให้สิกเลสตาอินคับให้เตียงอังมีละ
0: ท่าละจินจีฝูละจินจีให้กันระมาปวดต่ำลุตุกต่อ
1: ต่ำลุตุกต่อเอชูโกเรียนไวมินที่ปอดตุนไม่กันใช่ไงสิ
0: ใช่ไงนะ
1: ขนาดไม่มีอัตราเศรษฐีพวกกันใช่หรือว่า
0: ไม่ช่วยมันทารันกีฉันจะเกิดช่วยนี่ตัวกระทารไงไม่ยอม
1: มันติดที่เอ
0: ที่เอเต่าอุณาเสียมอ่ะ
1: จู่ตัวเอง
0: กันทารที่เต่าเสียเอ็งจึงให้ติดตะกัดเต่าสีกันชะไลเทียนอันเสียดตันจีอันติดโดนลงอันปีลง
1: ที่เอ็นันเอ็นเราอาจจะที่พ่อฉันจับมาเลยเกนี่เฮียนินอาคารเนี่ยหันเอ็นเวทีอุปโภคทีละม
0: อ
1: เองอ่ะวักมาเฮียนันง่ายเราเร่ๆอันหนุ่ยเตะจะไหมไม่อันเอ็ดูเอ็ม
0: กันจะบอกว่าที่เอ็งกินมินังเงี้ยจะรอก
1: อ๋อนี
0: ่โอ้ถ่ายกันเนี่ยใช้ถ่ายกันเนี่ยปะ
1: มาเนี่ยอินบุลไนตักตะกัดเฮียนอีสกูตี้หันอู้ละม
0: ออ
1: ันนนซอเวลัวลัวเอสเตนลูกเอสเตนลูกเฮานันรา
0: ตองเดียวเดียวนี่กันเลยมอ
1: จะเอ้ตุยกันติเอ็มเสียแห่งติม
0: ออ
1: ะติอันไหนเฮียโลฮาร์โลอังเร็งลูก
0: ตัวนา
1: แห่งติอินติมุอิละอะถ้าก็เป็นกัน
0: เสียอ่ะอ่ะบุลาเฮียกันชิลเอ็นนะกันไทยตัวไอเขนนะเอ็มเตียนนั้นไม่อันหีนะดอกเนาะก็กันไงค่ะ
1: อ่ะโตอี
0: ก
1: ทีอ๋อ
0: ว่าเป็นเสียแต่อันนี้อันด้านเล็กจะต่อทะลุตุกข้าเราเนี่ยมอ
1: เฮ้ยกันรำบวรกระทัดยาชายทีไงเนาะตับกันรำบวรกินไอ้อรุณสิริเฉาเด้ละรำรวงนี่เราป่วยอินจุงโซละเต้วรันดาอ่ะเ
0: ต้ตุยมีจวนม
1: อบอมเริ่มจ้างอ่ะเต้อันจีนอันเอ็นกอลปุยจิงเด้เทียนอาการรำไอ้ขบถ่ายทารตูดจนหมอใจมากเลยทัดเชียเทียนฟิลเบอร์นี่อินกระเปีย
0: นี่เด็กเชีย
1: ม
0: ีใจมากจนใจมากกันยังไงใจมาก
1: มีใจมากจนหุ่นเจ็บเลยเริ่มหลงว่าพวกไอ้ขบบากะจดตูดแค่นี้นั่นทารเทียนมีทัดเชียจนหม
0: อ
1: หมุนมาเริ่มเองอังพวกนี้เจอาถอกไปกัดเหล่าจนมีถัดชัวค่ะชุ่มเสียงอะไรไม่ยังไง
0: เนี่ยอ๋อนี่ไม่แย่อัดถอดชัวเนี้ยวเราจะชัวอ๋อ
1: เจ้าเขาละหมาดจนอำมันจะล้อมเนี้ยวมันทีครบวิญญาณจนเก่งนี่อังชุ่มรวนเร็ว
0: อ๋อครบวิญญาณเห็นคัน
1: นี่เจ้า
0: แต่เอ็มมันนี
1: ่ครบวิญญาณจน

0: 您，
1: 哦，阿里个吃肉壳吧，也
0: 哦，
1: 跟很低啊，阿们子提不到边屯来啊嘿，阿
0: 嗯。
1: 会安得嘛？屋内，炕，望一个就做豆打跟来拍老婆呢，没
0: 哦
1: 提呀？阿一个就做第一出戏呢，
0: 哦，
1: 没跟罗非转，
0: 哦，
1: 炕卡，安老你，哎，么的哎，别了有俩。ที่ไอ้เหตุนั้นเอ๋ยพ่อเฮียนอตุยอมบีกันนี่
0: ตัวอมบีกัน
1: เจ้านี่ข้างจะขจรกันหวนเลยเจ้ดีเอ๋ยไปเลี้ยวเรือเจ้ากันหวนเลยเจ้ที่อติดดูเอ็ดพ่อเห็นตีหิมเลย
0: นี่แค่ไหม
1: สว่าง
0: เฮี
1: เก
0: ย
1: ิ
0: ย
1: ก
0: ว
1: ว
0: ่าจะไปเหตุนั้นหมออ
1: ๋อเลดจารก็
0: อ๋
1: ต
0: อ
1: ล
0: เล
1: อ
0: ดิจารันเตีย
1: เก
0: อ
1: ย
0: ัน
1: บอ
0: เส
1: ก
0: ้นสวยทีน
1: อ
0: ึง
1: กระเทนอมโนหกเอ็ดกันโฉงตักแม่หม้อตาคันไม่อันกันตัวอันจำกันเทชุโอ้ยซิมเตะคันโอ้ยอมเหลวขปตำข้ากระทารเมนี่
0: อันนี้
1: ขังจะขปียังไงจานนี่เอ็ดเตหกเอ็ดเตะเอ็ดเพชจุอาเราริมเชียอีตำตักินอันเปียแล้ววันนี้มาเสขมีกันนี่ถัดกันดูจ้วงกันปีอะไงอันนี้ทางไม่จะขจกันตัวแรกตัวนี้อ่ะ
0: นี่เอง
1: แต่คันดวดเดอันนี้ปวดที่หนุงอันเนี้ยจะชาเดอันมาหมอเหรออ่ะตัวงดค่ะอันนี้ละวะเลยชาแน่นเป็นอันหมุนมาปวดกันเอ็นกอลฝ่ายยังอ่ะจกตัวเช่นสังหะปวดมาเอ็นจงอ่ะชาเดอเดวะอันนี้อังเตปอกกันในเวทีนี่เสียงชิงปุ๋ยถอดเสื้อมาอินป่าปุ๋ยชิงปุ๋ยโน่นเนี่ยปอกบ่มตั้มตักค่ะกันปลดไฟมัน
0: ปลดไฟ
1: หาวตักเราแม่มันอินชงเอ็นกอลป่าปุ๋ยมอกันอินชงคุรเอ็นกอลที่ไว้สีเหล่าคาน
0: นี่เจ้า
1: อติเทียนนี่ค่ะค่ะถ่ายเฮียนกันโอป่าเต้นกดลุ่มจะเห็นไงเวเนียอันติดปอหินอ่ะเราเด็กขอบว่า
0: เด็กรู้ตัวอันจำมาที่พี่ฟังอันจำอันทีน่ะที่เห็นมอง
1: อันนี้ล้อมด้วยแต่ก็การแองกอลนักจวนชาเชนโดนมาเชนจ้างอ่ะเรากันไปเอ็นรีเริงเล่ยล้ำแองไล่ปะหนูปุยจังอ่ะนิ่มเลยหนูปุยจังอ่ะนิ่มมันเมียแล้ววะเสียมเตบุเลไทยค่ะไอ้ทางไงโดแรงๆข้าคันเองกลงุนไทยเนี่ยไงจะจะเสียจังอ่ะมอไม่ใช่ไงนะกันถ่ายตบชัวมาสมนะกันดนนะตัวจวนกันถ่ายตบกับชัวเสียงไงอ่ะอันนี้จุเออวันในทายในชาติกันหัดดิ้งงดมอข้าค่ะอันเดียงงดเราปะเทียนมันสมกลากะกันถอเวค่ะอะไงอะมันสมนะซึมฮีนี่ทีละงดจีนเราเฮ่แหละค่ะเสียตั้มตะเป็นแล้วป่านี่เทียบนะเป็นเปรอกเดี๋ยวก็ตาเสอาเสียสีเราจวนเองที่เงี้ยอาเปียกเทียงหม้อขัดเทียงเจียคานกันถ่ายจะบอกกันเอ็นก็ละกันขอยะเลยชาอันมาเหมาะเลยนี่นิ่มอดีตดูกันติฝ่ายสักค่ะมาสอมดนนะขัดยังขัดจวอชังเองเงี้ยประเทียนปอินมาสอมชีนดีค่ะอาจียงอินช่วงคุรเอ็นกอลทุลเมียสีละวินข้างค่ะอติป่าเทนี่ดีค่ะวารตักินกันซวยนี่จ้ะ
0: นี่เองที่ตุนไล่อะพี่จอนหมอกกันจังกลางตัวมานี่อินชุ่งอะโคลินกันอินสุวะหม
1: อ
0: กหักเมียละวิน
1: อะอินสุกจะสวยสุมันเพียนนะปะเอาอมตอมาเลย
0: นี่เอง
1: ฉันอันนราเราฮิปขอมากินขอแข่งอินหมอก
0: อันหาดำตัวตุนไล่มีที่นี่เหรอเสียจุอะสวยเฮียนะเสียกเราก็ติดตุ๊กไม่นี่
1: ฮะ
0: ตุยโปนมีเล็กปวกกันคายไปต่อน
1: ะ
0: เจ้าวางอินชุ่งเอ็นกลปะจุกต่อวันเสียมกันรอบปุ้ยเอ็มนะเจ้าเฮ้ยคริสเตียนหน้าตาเท่านั้นแล้วทะลุตุก
1: ปะคาเตนเตีย

0: หรอ
1: เอ
0: ตุย
1: อ
0: เอ็นใส่กากาคันกันใครหรอว่าเดินไปชิฮันมักเสียจุต้นไม้จริงอ่ะตุยเอ็นจอยบวนเดงอ่ะ
1: อ๋ออ๋
0: ตัวน่ะเอ็กันอีอ่ะมุน่ะเฮอร์ฮอเทนกันหันเสียมสักอ่ะอ่ะโหเตียนแล้วติเลยอ่ะติติเซลค่ะอ่ะมักลุตุอ๋ออ
1: ่ะกักกันถัดเสตโตกตีกติมา
0: หมอกันหน่วมสลุตโต
1: กันเอพีเอมเอมบอกว่าครอบครัวตอนมุยเมรติกันเอนัสลุตโตกามันลายอังนี้ตินกุดนะตกะชั่วอังคกันนี่ต่อสีละว่าการนมหาดำลุตโตกาฉันลาอันนัทกันในคาสี
0: เฮวังจริงเนี่ยจุ่มอากันเสลเอมเอมเลยมันลายขันเด็กนี่ตื่นกันเฟียรำมาไม่ยันกันเบียอินะเมตุรินไม่ยันบกกันหอนเดียที่เส้นสร้างยุ่นทุ่มสตรอกฮาร์ดแท็กขักกันเสียงไงยิ้ม
1: เสียงไงเราเร่งเร่ง
0: บักเดี๋ยววันนี
1: ้นี่เออาตุนอังไลอังเอ็นเอ็นเพี้ยนดำโดยอินเต้เส้นฮิคุขัดะพ่อยันนันเต้มาสิน
0: อัดดำโดยอินเต้ค่ะดูตานไอ้สิบิลนี่ไหมฮะจริงจังแล้วจะก็จะพกอินโซนง่ายอะมอเตอร์เราอมละวะทางโซนพกคาดตะกันนี
1: ่
0: เหล่าเทเหล่า
1: ไม่ใช่
0: อาเดียอาตัวน่ะไอ้โซนอะไรเงี้ยเป็นดำโดยหนึ่งจานเงี้ยอมจะเตียงเวียนจนเนี่ยจุดขัดด้วยขุมอมเหล่าขุมอมเหล่าเฮียนี่เว้ยเท่งตีไงตัวไงสิน
1: ไม่ใช่เฮ้ยกันเอเลอิน
0: Oh.
1: ที่ทารลาม
0: กันหาดำบอกสี
1: ตุกะ
0: กันถ่ายเ
1: อคอยเงี้ยไปเสียมตูกันว่าในเราเวกันหันเตี้ยหัวหน้าอมข้ากันแล้วก็เงี้ย
0: หัน
1: เ
0: ตี้ยหันละช่วงใบตื้นเราช่วงกันเราช่วงอะมั่ง
1: ข้างที่ข้าตัวเ
0: ออ
1: าหิเสียลโดนสีเฮียเสียนหมดเมื่อมั่งให้ขันกันโดยยันหากันถกเทที่กันตักสตานเฮียนะถ่ายอินะหิเสียลเอ็มฉันจะจอยนากันถกเทติฮีปะเทียนมาสมนักันตอนนั้นเรานี่เต็มละ
0: นี่
1: ตั้งตะคิดจนซุ้มริงก็เทียมออกกันเตียมออกมาสมนะฮี
0: ซึ่งมีนั่นเลยภาคเราค่ะเอกันกันชัดชวกที่แมงกันขันจ้ากันถอกขันหม้
1: อซุ้มตั้งตะกินข้าก็เลยภาคเรามีตั้งตักดำเราหน้าวางินซุ้มตั้งตักอันอินเจงอินเอ็นก็ไลน์นัทกเทียจากนัทคุยกันแล้วในบีตี
0: ลำตัวให้กระสวยหมดหมดสิ้นเราบ่มจะให้ไงตัวเจียนจวน
1: อ
0: เด็กครบไหมเทเรกันหันสวยกันหันสวยอ่ะกันจักเราวางให้ไงกันถลายแต่เสร็จแล้วกันริ้วรัวให้ถลายแต่บอกแค่เราเรียนเลยทีนะสมเสียงอินเนี่ยตักสะซอยซอยจีมันดีอันกะละเอจีงอันทวะเช็ดใหญ่แล้วมะ
1: จี
0: ขัดอย่างไอขัดจวนกันอันนู่นเต้นะอินบุลเวและจุกตัวหวานอันเราตีเกี่ยวไอ้นะซาปอเฮทันดีเสียมอทันจักจอกิน
1: อันหาพะโลเร
0: ่ขันจากันตัวจีมาขันจากันตัวจวนเอคัดอย่างอังตะคะหันตีเวจอกเสียละซุ่มเสียนะเนกินเออันถกชวักเจ้าดอนนั่นเอง
1: เฮ้ยน้องปังตีเตะที่พ่อจุ่มทุ่มเลยที่เส้นสาย
0: เอ๊ะกลุ่มเสียงเหล่าป้อมาแล้ว
1: จีงะเอกซาร์กลาอันตีเลยอ่ะม
0: ั้งแต่ขาดเนี่ยลำเอชุบก็ไอตัวอันทักชัวบากะจรเทงินอันนี้ทลายจากจอกจวนอันทักชัวเทดอนเดคะหลังเรื่องอะถวมนอดีเซมันเจ้าอินเลเซียกันอันอินเอลมอดีไม่ตัวเขียนนี่อะเดคะไทยอินทักทัศเซียกันที่เห็นเราหักเซตรอซึ่งถอดชวนในตัวนั้นหมายนี่ปะอันเราริมเหวี่ยงอะอันมานี่อะเก๋ดินงำเตอันเราซิ่งชวกโดนนั่นเองจะวางเงินแห้งมานี่อะนวดจะได้อินโชคุร lầm chìa nhà xí là vả ê cắn lâu thỏ về thì nhà thần nụ tê cắn hẳn thì rùa rùa lên thả lái thì cắn hẳn mấy tế lệ lâu thêm chìm là vả
1: ê
0: à bối bởi ra cho nụ tê hì cắn bôi mọ nụ bôi cắn in ăn lâu khó bôi
1: mọ
0: à trên cho anh tê về tù ra ngay mẹ lâu tê bò hì ăn ôm thơ và nầy liếm lâu tê bôi in ê cho mẹ lấy tổ rong rong này để mẹ xem tổ cả khi lâu thì mơ
1: em để cái tiếp với chuẩn á mi thái tiên rụt thì nó
0: mơ này để rẽ mấy à anh rụt phê chuẩn mơ à chỉ anh thắng đủ nhẹ lâu liền á cả lạc phần lâu á chả chả hi anh lâu thắng á
1: mà ni thái thật nghe mấy hi à trên ông khó ven tệ hẳn thật tìm tí hi ăn ngoà mà
0: ngoà mê
1: ăn ngoà mà phải tu tan là ngoà à lâu đông sung sung tu tan là
0: cái tiệt chiến là lâu tiệt bỏ hiện tệ do ăn về là cái lâu lấy hiện tệ thế hiện mà giờ này khăn mà lỡ à cái bói bể lâu mi bể lên lõm tệ hết cái chiến à à lâu đông tuân lõm mà áp bể tu kha à đông tu ai mà khang cái lõm mà
1: mà nã cái chiến nụ bồn mà
0: à
1: lấy bùi này này hậu xã cái thế là vậy à à địch thế cho địch không
0: cần phải ru hậu xã rồi
1: tin cái mà nên làm cần thế à
0: sẽ xem đa tan nhà thập bộc à
1: ơi qua qua cái à thay ông rèn khóc mẹ cần lút chút cần khai tụ khát khát tiền khốt hà đi xin xa khó khăn à phong các cần khai tiền khát lâu râu ía mày cái ôi cái lòm lúc đó mặc khi cái tiền lúc đó lấy ba cái cụt là thọ thì mày mình sò mà cái lòm ấy cái tiền mồi
0: à hậu sắc lòng khá nè lâu
1: khá thì khá ấy
0: cái liệm gì khá sẽ là vấn đề chứ khá khá cái hậu sắc na nè mày bây bự lên là hậu sa thì khá mò có vẻ thì là hậu sắc nè lâu
1: cái hàn inter thì mía mía thì ắt thả mót thía một con in cái to luôn nhá, em thấy nhiều luôn nè.
0: Nè trẻ rèn nè.
1: Thì khai thác à cho mẹ con in soạn xin tê hiền, xin ông khâu ven mình tìm bung khát là tận tin.
0: Nè, em má con in soạn ngâm nồi là con in tiếng ngâm lâu hết rồi, con in bỏ thì là vậy xin.
1: Ồ, nè.
0: Cái nè bỏ hiền, cái bỏ hiền nhá lắm. Nè, cái khai thác về xin tê hôn lại nè nà. Nà chọn cần ấy xem là mà chân ôm nai hậu tê cần thắt để mà đoạn hết cái tia ôm ăn hết cái xem quá về chi na in hồn lâu à hoàn giáo đều à rèm đều hành này để mình để giác phá chi na cần để ngăn là mà sẽ sử dụng bộ chọn chân chung có ấy khóc ba cả chân ôm khó viên em mà chàng á เออหันไปก็จะอุบาค่ะอาจารย์จันมินแต่งวันตกก็เราเลยสักกังเจ้จะเห็นเดียขาดเดินเหยียดหันสั่นเวเจ้าแต่พอเหี้ยออกมาเออปีเล่พูดนะเออเซมดำดำเอบิลทีทีอันที่เหี้ยเออก็เรียรู้ว่าเฮียนอาเลียนชื่อนะเออมาหนี้เหี้ยยันกันที่ไหนเต
1: ้
0: อุ้ยเล่าเฮียนหันเซมพอดีละไอ้สวยอังคารเปียกชวาลำจวนมาสอมนะเปียกชวาตำจวนอ่ะมาสอมนะนี่กันดงเงี้ยเงี้ยไปชวาเราจวนมีหลักการป้อเฮียนน
1: ี
0: ่กันเบสเองงำละวันนี
1: ้นี่
0: ฮัตจังคันกันเปียกชวาขจวนปะเทียนถูกป้อเนี่ยกี่ไอ้นี่ไอ้ยะในเราจอกเตะกันหันเปียกเตียนปะเทียนถูตักป้อเนี่ยจะวางเงินช่วงครกันเอ็นกลนะติบหลาจวงสีเหลาเฮียนข้างข้าอดีตไทยตุกันนี
1: ่
0: กันจมจวนจมหน้าอมจวนก็เหงาอันที่เฮาเราเนี่ยตักนะคะอันจมเหลาไอ้มีเอ็นหวนเหลารำชาตักอันเนี่ยเอ็นกลมังละวะ
1: อ
0: ันอมจะเฮ็ดกับเราอุ้ยเงยไอ้สีนั่นนี่ขายจีแต่ปอนในเราอังแต่กันละอินเปงจุมาเลยตร
1: อเปียกเลี้ยมเลี้ยมตูดแห่งแต่ปอนม
0: อง
1: ข้าข้าในเราตั้งมันสมน่าเราหนีเวเรียละมอง
0: กันเ
1: ธอใส่ซึ่งเรียกว่าที่มันสมน่าในเราก
0: ันหิมนะกันหลอมนะคะเฮาสักนานี่ติค่ะเศรษฐาเลยละจะวางอิน 诶。

0: يومنا أتي رسولين كوخران خانين شان نساتيك الله سوين بيك نسان نان سوانين كوخران شويتو دكا شان نمسا برنيا ما سلنين كسوين خانين إنده سرقار خا آن شان نغاي خا نطان تكا سمين سو أمين الخان تيه أنا تيان شلو بقا آن أو بيتاني سان خاسا قصان سري برو نيكسيا همي كوم خان بلال ديان اللي أهو تخانين رال توام ne anshi pai ta ne lo lu ve kha an o ta ni su me no su in bi ang kha da zeta a meng mai ne in bi ang da ya in de sar kha ra ma kha ne hom se ge che le zon se ge che kha kha da tho ga mi zo ra ma tang kha ne lu chen ga wa na kha kha me te ti me le pu ra de ga ho ta kha in bi ang na chan ta
1: ชื่อชื่ออบูลจันนันพอดเวนลัลคัมจวนกุมสมนิชุงเซตรัมบอยะอันอมนัวมิโซรามินเรมนัตลวนทิงะเนยเทยชูลอมอมาติเลยะมิโซรามพีซอคอร์ดชูมิโซรามตานะเบเซนะเองเลมิดังติตานปออคอนวาร์อังาเจียงตะกะหมูเทยเบเซนะเองเลเอ็นตอนตูรเรมนัตลวนทิงะนีอติยะเรมนะเนยตูรามิปุยเตอินเปกนะอารอปุยทูซอยิน
0: มิตินดูทุสามะเทงอติยะนิเรมนะทุทลงเสียกตูระมะลากะนิดานอมาสุยลงไงทาอิลาคาพีซะคอดคาสุรคาร์เดียนซอเวเรนสเตทปะนิตะนะอะกรีเมนต์เนี่ยมันดรอไทรบัลเฮลกรุ๊ปสุรคาร์รังเฮลติเลสุรคาร์อายอเทนอินเดเมเซียมอันเฮลลาวะซึมินคาร์อินเดเมเซียเนี่ย ตัวว่างั้นอะไรนั้นเนี่ยนะเมื่อดูถูกอังคาเจออันนี้เท่ากันนะครับสุดที่จงจวนนี้คอนสติทิวชันนั้นเป็นยังไงอเมนพาร์ยาเมมโมรันดัมออฟเซตเลเมนต์อาทูสิมาค่ะเมมโมรันดัมออฟเซตเลเมนต์นี่จะเอ็งเองในการเซตเลยสิการป่วยนักการติดต่อป่ะการเซตเลยเนี่ยอาชะโตกับการงานมิจฉาชวนอะไรแล้วว่าชวนนี้
2: อินเดียสุรการเป็นอาชะโตกับมิงไกปุยาสเตทเป็นเปียคอนสติทิวชันนั้นเป็นเฮียละอันนั้นเป็นนาชวนเองคอนเซสชันทำต่างเป็นเปียปาร์ลิเมนต์ดานเชียร์แรงแรงมิโซรัมพิคิวเดริติสไทรบัลลอการอันดานการลามแต่การมิลโลโซงาทิลกาเลนเซอร์ปาร์ลิเมนต์ดานเชียร์เป็นไปเทเจระขัดแย้งเราเลี้ยง เองดังเงี้ยทูลพิเศษมันหันหันเตลเมื่อเตลเชื่อแค่เช่นมันมาดันน้ำมันเสร็จมันอะไรเนี่ยอาฟุนจะดูเป็นกันทำไมอ่ะอาชะโตเอ็มเอ็มเป็นกันเสียกันส่วนประกาศน่าเชื่อเนี่ยคอนสติทิวชันเฮียนั้นนั่นแม่นะอันนั้นแม่นพ่อที่เซเวนตี้วันน่าเชื่อเนี่ยทิลปอยโบทรานสเฟอร์ไลน์เดนเนอร์สุสัยที่มิจูเอ็นกันเราที่ชั้นที่เราได้ ข้างอ่ะมิจูพาร์ลิเมนต์อาเซียนมิจูกัลคุงการโฆษณาเนี่ยเดิมเราการติดชวนพาร์ลิเมนต์เชื่อได้ที่การการคัสตอมการทรดิชันการอมตอนนั้นมีเราชวนเนี่ยพาร์ลิเมนต์อาเซียนก็เชื่อได้ที่ระดับที่เซเวนตี้วันจีฮีรัมนังอาอมเทงไงพวกเราถึงเราอ่ะอัตราต่างกันเยอะชัวพาร์ลิเมนต์น่ะอาดานเซียมแรงแรง State Legislative Assembly นะ อภัยเทียนก็แต่ชาตัวก็ง่ายขึ้นเพิ่มเกิดส่วน Memorandum of Settlement การดนเทียไม่ใช่เรื่องนะการสั่นโฟกันหลักเทียการเรียนรู้เทียให้อาชาจะ Independence เนี่ยเราจะเรียนอมเทียตอนนี้ก็จะไปอ่ะ
1: MNF le India sarkar in rem nuwa hian Mizoram hian machop tam taka nei ti sia in Mizoram lo zin khati laya India Prime Minister Rajiv Gandhi nen in mu in Mizoram Economic Reconstruction anduanga heng ruam man na an siam zinga hian leng pui airport siam te Duirial Hydel project ti pui tin ba ka thingtlang lo nei a e zong ten lo nei an ban sana an tu le fa te ta na ro tling din thei tura Aizon nakit siyam sakani a heng a matlir tui takhi kovel mason zela po atang kai leani. Kumsang kazakwa somkwa patuma voluntary retirement a pension